0: ไฟร้านเองติ
1: ดูสิ
0: Clear the hospital. Gonna be out of service.
1: Clear the hospital. Out of service. 1317.